ุมาเอตุวิโลวันมราริกานวันจุดานยาบานาดุนังสะยังบาลังดวามลาม

ีแกขยะคุณผู้ชมทำมาแหน่ตาเชี่ยมนัวกินใจจบแจ่มน้ำมากระบวจับขายังได้โจ๊กกินแต่นูเรื่องกันเกียกินแต่มันจะเนื้อปนัวกระเป็นนัวของกระเจี๊ยบโรตีกุ้งแบบขาแจงพิเศษเหมือนกันจะโจ๊กมุ้งโจ๊กแหวกกระจายกระจายพิเศษกันกินแต่ธรรมดาสีปลาสปาร์ตการีกระลุยาที่ไก่โบแหลกเกียน้ำมันเป็นเดือดโจ๊กกระดาษกันยังพิเศษมุ้งยังกระเล็กจะดีงามกินแต่เลี้ยวโจ๊กจะกำเป็นผมเสียแรงปลามันวัวกระเจี๊ยบโจ๊กโจ๊กไงกระดุนยาตัวละมุ้งมาลัสบารุงอะไรกิตายลาลูกกิตายจะดีงามกับโนชาจะหนาดิชาแดงยังเดือดโจ๊กจะกำเป็นผมเสียแรงปลามันวัวกิตาย